ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะ

0: จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิทบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้าลูกช้างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิท
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นแม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางหยุดล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดใจไปกับวิทยากับกราพมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเครื่องเพลงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลาดีกับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr8875.com สำหรับช่องทางเว็บไซต์ฟังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังแนะนำงาน

กรกฎาคม2569ครับนะช่วงแรกของรายการครับท่านผู้ฟังมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนครับฟังงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยงานเพลงเผลอมั่งว่างนี้ก็ให้ความสุขจงเป็นของทุกๆท่านฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยครับเมื่อพบเจอกันกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนานๆนะครับนะพบกันทีก็ต้องทำได้ตามสาระถูกสุขดิบครับเป็นพันหรือกันมั้งว่างนี้ครับนะนี่ถือว่าเป็นธรรมเนียมถือแสดงถึงไม่ดีจิตกับนะและความเสียใจถือว่าเป็นการเริ่มต้นบทสนทนาครับที่ช่วยสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีก่อนเข้าสู่เรื่องอื่นๆกับท่านผู้ฟังเผลอมั่งว่างนี้ครับนะช่วงแรกก้องรายการมอบความสุขให้กับทุกท่านด้วยงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยครับขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ให้เกียรติตามและรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาก่อนหน้านี้กับก่อนเข้ารายการหลายๆท่านก็ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอํานวยอวยใจพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนในตลาดครับวันนี้เริ่มกันด้วยไส้เล็กครับนาพิโยปากูลบานบางด้านไส้ติซ่องพี่ลุงครุฑและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบ้าบานชัยคลองและก็คุณน้องไหลส่วนไส้ติซ้ำวันนี้ไม่ใช่ไก่ที่ไหนล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสไส้ติซี่พี่พรครับอยู่ที่ถนนราชดำเนินหนึ่งช่วยทิพย์ที่ในเขตเทศบาลนครช่องคลานี่เองช่วนใช่ที่อาปิโก้ครับวันนี้ก็ใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะใช่ที่ออกคุณน้องเศร้าครับอยู่ที่หมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายส่วนใช่ไส้ที่เจ็ดครับคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครใช่ที่แปดครับนะนี่ก็ควังเป็นหมู่คณะเลยทีเดียวกับชมรมรักสุขภาพสนามตินละสุรนนท์สนามตินสุรนนท์ครับนะและสุดท้ายช่วงนี้ไส้ตีกาวเสียงดังควังชัดเจนครับคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนตะวังในเขตเทศบาลนครสงขลาก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอไว้กับคนตันรักครับนะอย่ารอกันช้าจ้ากันนานเรื่องความสุขทางด้านเสียงเพลงครับนะควังกันเลยครับว่านว่านงานเพลงก้องทูลทองใจกับแนะนำมาจากพิโยปากูนบันบางด้านความสุขจงเป็นของทุกท่านความงานเพลงนี้ผม

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังวันวานกับงานเร่งก้องทุนทองใจกับกระดังอารนไฟกับกระดังอารนไฟนี่กับถึงที่ว่าเป็นจำนวนไทยที่ชายเปรียบเทียบกับหรือว่าเปรียบเลยถึงผู้หญิงที่เคยบ้านการแต่งงานหรือบ้านการมีซ่ามีมาเหลววากันพนันกับท่านผู้ฟังซึ่งยอมมีเสน่ห์กับมีชั้นเชิงรู้จักปรนิบัติและเอาอกเอาใจผู้ชายได้ดีกว่าผู้หญิงสาวที่ยังไม่เคยแต่งงานว่ากันพนันเพราะมีประสบการณ์นะขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีกับนาพิโยปากุลบันบางด้านในเกียรติแนะนำกันเข้ามาตันบุกวังชื่นชอบเรื่องไหนหมอไปกับใกล้074812055ขอบคุณครับนะอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเล็กขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนสายผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใจกรองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเลยทีเดียวชายบริการกันได้กับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคร้าชูนกซ่องซี่อาฮกตองอาและก็ฮกตัวไปได้กับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ช่องคร้าที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เจนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกลับตันพวกควังป่าย่างโดยเฉพาะอย่างยิงป่าแบบใหญ่ไม่กลับนาในส่วนนี้ป่าฟรีกับไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันนายกลับนาตามอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขาถนนจ้ำสิบเมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขาซูนเก่าอกเก่าซ่องอาหาซ่ามอกซ่ามตันพวกควังโตไปสอบตามรายละเอียดผมเติมกันได้กลับนาบริการนานโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางรังกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางรานยินดียินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับนะครับยังมีใกล้ไล่ทันครับนาทีใดโทรศัพท์มาแนะนำงานเพลงมาถึงพี่ลงครุฑบานำกระจายนะและทีมงานครับหมอไม้กับน้องติ๋วกันก่อนครับที่มันไปน้องครุฑแนะนำงานเพลงวันว่านของเจ้ายิ่งลูกถุงครับฝนธนาซึ่งทนขี้เหล่โดนรักและงานเพลงที่ซ่องช่วงนี้เศร้าสั้นกำแพงครับยุยยัดเจอน้องแต๋วที่มันไปน้องครุฑเช่นเดียวกันในเกียรติแนะนำกันเข้ามาอีกซ่องงานเพลงหมอความสุข

0: องเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องสดใสรุ่งโพธิ์รักหนองพลครับนะขอบคุณมากมากหนองเบาบานชายคลองให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาขอบคุณครับนะพี่ลุงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณหนองติ้วคุณหนองแต้วคุณหนองเบาบานชายคลองและก็คุณหนองไล่ครับนะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาเป็นประจำโดยดีเสมอมาขอบคุณมากมากครับเวลา11นาฬิกากับอีก39นาทีครับกระผมกราบขอบคุณมากๆท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามและรับฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยาท่านผู้ฟังยืนจบเรื่องไหนหมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ไม่หลีกนี้กับ074-81055ครับนะขอบคุณครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องคล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังรับจังอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับ081-357-45ตู้ไปได้กับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกล้องนามกับตันพวกวังยอโคตรเฟลุนนีโอพรัตครับตอนนี้บริษัทก็มีโปรโมชั่นดีๆครับตันพวกวังถือกันตอนนี้ครับนะเปลี่ยนใส่กล้องให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการค่าไอฟี7ปีเต็มติดตั้งไอฟีกับท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ครับนะไปสาธิตไอฟีแล้วก็ถึงที่ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะกราบก็ต้องกราบข้อไปท่านผู้ฟังที่โทรศัพท์กันเข้ามาเดี๋ยวคอยสักครู่ครับผมเปิดเพลงแล้วก็คอยโตกันเข้ามาไม่ต้องก็เอาไปครับนะครับยังคงมีใกล้ฐานครับที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมองไปกับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงในเชิมเติมเต็มกันเข้ามาไม่ว่าคุณป้าคองคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางดาน้องเสื้อโอลิมปิกครับในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะก่อยชักครูก็อายุกับรายการเปิดใจไปกับวิทยาเดียวกับผมก่อยทยอยจะได้นะครับนะเรื่องก็งานเพลงมาถึงร่วงจำนานทันผู้อาวุโสโตกันเข้ามากำจับกำชาบอกว่าอย่าลืมหมอไปกับหนองตานทีมงานหมอราชพัฒน์ทงกล้าคุณนองน้อยอยู่ถนนเทศบาลหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครทงกล้าคุณนองชายอำเภอสิงห์นครปีกอวันเทวปีแกวันเทวและทันผู้กวางที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาบอกว่าใส่ก้อยจักซ่องหลังด้วยกับด้วยความยินดีกับนาไม่กัดก้องไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยกับนางงานเพลงก้องเสรีรุ่งสว่างกับผิดรักมอบความสุขให้กับทุก

ชัดเจนชัดเจนครับนะรักใครชอบใครก็บอกให้ชัดเจนชัดเจนนะจะได้งอกให้ตรงไปตรงมาไม่ปล่อยให้ควายต้องรุนไรอยู่ในสภาพที่คลุมเครือจบไปกับงานเพลงก้องไวพดเปตรุพันธ์แม่พวงมาเลยมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะล่วงชำนาญท่านผู้โซ่กับนายเกียรติแนะนำกันเข้ามาควังกันต่อกรับจะรอกันชาท่ากันนานฟังงานเพลงก้องซาติกาสุพรรณราครับนะเมาไม่เลิกครับให้เกียรติแนะนำมาจากคุณพี่พรตนนท์

ครับท่านพระกวางเป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวครับท่านพระกวางที่ปฏิเสธไม่ได้ครับเรื่องก้องนำเมานี่ครับท่านพระกวางกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในหลายกิจกรรมของสังคมไทยครับนะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานชอบปานแต่งหรืองานสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่ครับท่านพระกวางเอาเป็นว่าวันไหนๆครับพี่ไต้ก็เมาได้เพ่ครับนะจบไปกับงานเพลงของดาวตายเมืองทั้งกับวันไหนๆพี่ไต้ก็เมามอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีครับนะคุณปีพลครับถนนราดุติด1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาเกียรติแนะนํากันเข้ามาครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้อาจารย์ผู้กว้างได้กว้างกันต่ออย่ารอกันจ๋าจ๊ะกันนั่นมาถึงพี่โก้ครับถึงใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านวันนี้ให้เกียรติแนะนํางานเพลงก้องเศร้าเสียงโซดอกอถุงทองครับงานเพลงน้องมีผัวเร็วกับเร็วโตกันด้วยเย็นจิตพลเทวีคิดถึงอีสานกับอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกคน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันพระกวางจบไปกับนางงานเพลงก้องเย็นชิดพรเทวีคิดถึงอีสานอีสานนี่ก็ถือว่าเป็นปากปากหนึ่งของประเทศไทยปากอีสานพี่น้องปากอีสานกับจันพระกวางไม่ว่าจะอยู่ปากไหนไหนครับถือว่าเราเป็นคนไทยต้องรักษามาคีกันเพราะเราอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารเดียวกันกับจันพระกวางขอบคุณขอบคุณมากมากครับนะปีโก้กลับใกล้แตงโมบ้านบางด้านในเกียรติแนะนำกันเข้ามาเวลา12นาฬิกากลับท่านผู้กังกับอีก4นาทีกระผมขอบคุณท่านผู้กังมากมากที่ให้เกียรติตามและรับฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่กลับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้กังทางด้านเชิงเพลงไทยลูกทุ่งท่านผู้กังยืนจอเพลงไหนมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้กับไม้เหล็กนี้074812055กับนะขอบคุณอุตมะกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันครับนะชายบริการกระไดที่อุตสมัยกัตวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคร้า062456ต่อ5แล้วก็6ครับนะโทรมาได้กับที่อุตสมัยกัตวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กช่องคร้าที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกลับทันพระกวางปลายางโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลาฟรีไม่มีเงินไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ครับ

าที่อ้ำยังจนหล่อแม็กสงขลาถนนท่ามสิบเมตรตะบนโครูปช่างอำเภอเมืองสงขลาครับส่วนเก่าอกเก่าสองอาหาสร้างบอกซ้ำทันพวกวังโตไปสอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริยานาโดยหนองอ้ำครับทันพวกวังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดถึงบอกว่ากวังรายการเพลิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับตันชิปเปิดจริงเลยทีเดียวครับนะมอมอความสุขทางด้านเชียงเพลงให้จันพวกวังได้ความกันโตนะยายโรคกัญชาท่ากันนานเหลืองก้องความสุขทางด้านเชียงเพลงได้หลุกถุงครับนะมาถึงคุณน้องเศร้ามู่บานธนาดีครับนะบ้านน้ำกระจายวันนี้ให้เกียรติในนำงานเพลงเศร้าทายาทครับฟังกันเชื่อเลยครับนายโรชาท่านานงานเพลงก้องระอองดาวแล้วโตกันด้วยไม่ลืมทายาทงานเพลงก้องพนมไพรลูกเป็ดอีกสองงานเพลงหมอกับ

ครับไม่ลืมทายังครับท่านผู้กว้างงานเพลงก้องพนมไพรลูกแพทย์ครับนะขอบคุณมากๆกับนะคุณน้องเศร้าโมบานธนดีบานามกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามาถึงคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครวันนี้ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามากำจับกำจ้าบอกบอกบอกกว่าหมอไม้กระเบ้าผู้พ่อครับทีมลูกเครียดหัวคำพี่นงแล้วก็ล่วงชำนาญทันผู้โซ่ทันผู้กว้างที่กว้างไรการเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนะไม่คัดข้องไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องพงเพชรฟันผู้ทนย่าย่ำคำว่าเกและกระโตกันโดยงานเพลงที่สองก้องเอกใจสีวิชัยครับนำตานำตกเอกสร้างงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับขอบคุณมากๆครับนะคุณนงชัยอำเภอสิงหนครให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามาอ่านเพลงของเอกชัยศรีวิชัยครับนะน้ำตาน้ำตกมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างสำหรับเรื่องของอะไรยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการหลับซังอะไรด้วยในตามรุ่นตามเยาะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองช่องคร้าครับนะ081ถ้ามาจัดที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับเรื่องของเครื่องกรองน้ำคอดเวย์ย่อคอดเวย์ลุนเนียวพลัดครับนะตอนนี้บริษัทมีโปรโมชั่นดีๆกับท่านผู้กว้างท่านผู้กว้างเจอกันตอนนี้กับเปลี่ยนไส้กรองไอฟีถูกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการก้ายไอฟีเจ็ดปีเต็มครับติดตั้งไอฟีครับเอาเป็นว่าท่านผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับผมจะให้เจ้าหน้าที่ก้ายก้ายนี่ครับนำไปชาติไอฟีตึ้งทีแล้วก็ตึ้งบานเลยทีเดียวกลับนะโตกันเข้ามาได้ครับหมอวันเพลงหมอความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันต่อมาตึ้งคุณพี่นุ่นกลับอยู่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลากำจับกำจาบอกหาหมอไม้กับอามยังยนต์ลมแม็กสงขลาในชังเวกครับในชังครึ่งซอยกาวถนนไชบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยากว้างเสียเลยดีกว่าอย่ารอกระจาตะกันนั่นงานเพลงความสุขที่

านถ้ากันนานฟังงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยเจ้าบ้านจองให้เกียรติแนะนำมาจากคุณปากองคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางดานมอบความสุขให้กับทุกๆท่านฟังงานเพลงนี้เพราะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับโอ้ส้มไม้กาจวิทย์บ้านบางดันครับท่านผู้กังที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ครับนะช่วงล่างเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กรงและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเลยทีเดียวใช้บริการกันได้ครับนาทีอุชไม้กาจวิทย์บ้านบางดานตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าสู้ดอกซ่องซี่อาฮกตัวงาแล้วก็ฮกครับนะอามอย่างยลโลแม็กช่องกล้าที่นี้จำได้ครับอย่างไม่อย่างเปิดเจนแม็กไม่แม็กเหมือซ่องให้บริการต่างสู้ทวงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับตันพวกกวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีก็ไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำยังยนต์ลอแม็กซ์สงคราถนนร่ำที่เม็ดตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองสงคราครับส่วนเก่าอกเก่าสองห้าห้าสามอกสามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับบริการอ่านโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดถึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดในกับตัน 10% เลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตอย่ารอกันจาจักกันนานครับนะมาถึงองค์เชื่อโอลิมปิกกับอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาแนะนำงานเพลงกับข้าวเผ็ดจากาดงาน

0: งเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: สำหรับการประกอบงานเพลงก้องก๊อตจักรพันธ์นับกรบุรีกับหนังงานเพลงใจนางเหมือนทางรถครับขอบคุณมากๆคุณใหญ่เนี้ยวครับนะอยู่ที่ซอยช่องวังในเขตเทศบาลนครสงขลาเกณฑ์แนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กองรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการหลับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามเยอะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชย์ตำบลบ่อวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะส่วนแผ่นหนึ่งถ้ามาจัดที่ช่องที่5ตู้ไปได้สำหรับเรื่องคล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับเรื่องคล้องเครื่องกล้องน้ำยอคอร์ดเวลุนนี่โอพลัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆกับท่านผู้กว้างท่านผู้กว้างเจอกันตอนนี้เปลี่ยนไส้กรองไอฟีทุก4เดือนเลยทีเดียวบริการล้างการค่ายไอฟี7ปีเต็มครับแล้วก็ติดตั้งไอฟีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กองท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่อยๆครับไปชาติได้ฟรีแล้วถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากๆโทรกันเข้ามาได้ครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กองได้กว้างกันต่อมาถึงนุ่มบ่อเตยครับอำเภอสิงห์นครกำจับกำจาบอกว่าหมอไม้กับคนที่เริ่นและท่านผู้กองที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับหนาไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงกำลังใจเพื่ออายมอบความสุขให้กับทุกๆ

เพลงก้องเพลินลมแดนกลับจากก็ยืมดาวขอบคุณดังนั้นอีกครั้งอีกทีกับนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครในเขตแห่งอำเภอกามาส่งมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโตอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานกันนานฟังงานเพลงก้องเศร้าดอกอเสียงโซดอกอตุ้งทองครับนะเศร้าวนรอรัก

เชียวชบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุบกรุบปลุกขวัญลูกตอบเย็บเย็บเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

ขอเริ่มเรื่องเบื้องหลังท่านผู้ฟังโปรดทราบและวาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากตดและจะตุบททวิบาทตักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาซ้อนองค์พระศิวะประทับ

เจ้าไปเล็มเอาบทเอื้องแต่มันช้ำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ทอ

กำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกตั้งหอนยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำร้นใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมน้อ

ขย่ำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเปรี้ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครา

รดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรับลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ้อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกะตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกแม่คอว่าโอ้โอ

ขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะงอไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักพลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกลลาดหิมพา

ก็ฟังกันยาวๆกันเลยนะครับสำหรับเพลงประจำวันพระวันพระอย่าเว้นก็มาจากคนชอบทำบุญวันพระก็ขอเข้ามากันเลยฉลองศรัทธากันสักตามคำขอกันเป็นเพลงแรกบังเอิญว่างกันอยู่พอดีนะครับแต่พอฟังเพลงนี้ไปได้ 3-4 เพลงก็มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์สายเข้ามา 4-5 สายก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 ได้เวลาฟังเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบหลังจากสายฝนหยุดตกกันแล้วนะครับนะก็นกก็มาร้องเพลงกันต่อสำหรับรายการที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่าเราชอบกันเป็นประจำครับ5โมงจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะฮะขอบคุณไปยังบ้านปลายนาครับฟังกันเต็มอิ่มกันแล้วนะครับนะหลังจากทำบุญวันพระกันแล้วก็มาฟังแบบฉบับของลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งแท้ๆกันบ้างตามคำขอของคุณผู้ฟังจากเกาะยอและก็ที่ทางด้านของชำนาญนะฮะแล้วก็สายล่าสุดนั้นก็มาจากทางด้านของบ้านบ่อเตยครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในด้านของเพลงเก่าเราชอบได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์พร้อมทั้งขอบคุณไปยังสุทาชาเล่รีสอร์ทสิงหนครก็ขอขอบคุณไปที่คุณผู้ฟังรอฟังเพลงกันนะครับในด้านของเกาะยอของพงศ์ศรีวรนุชของชัยชนะบุญนาโชตและก็ยอดรักสลักใจก็ว่ากันไปจนถึง1ทุ่มนะครับจาก5โมงเย็น17นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับเป็นเวลาที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่าเราชอบจากวิทยุ VR Radio 88.75 ฟังเพลงต่อมากันดีกว่านะครับสำหรับแฟนเพลงที่รักของทางยอดรักสลักใจจากการกอยอและก็ยังมีอีก3ผู้นานเพลงรอฟังกันอยู่ฟังกันแบบฉบับของ เรียกว่าเป็นเพลงเก่าเราชอบกันเลยนะทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกัน

็เป็นเพลงของยอดรักสลักใจนะครับคลอง14คลอง11มีกันมากหลายมากมายทีเดียวในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นในเนื้อเพลงแฟนเพลงที่รักซึ่งก็เป็นเพลงเรียกแฟนเป็นเพลงอ้อนแฟนนี่ก็ว่ากันไปมีกันหลายศิลปินหลายนักร้องนะครับที่เรียกว่าเป็นเพลงเรียกแฟนนั้นมีกันตั้งแต่รุ่นครูนู่นแหละนะก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของอย่างหนึ่งล่ะอย่างแฟนจ๋าของครูสุรพลนั้นก็แน่นอนนะแต่เขาเรียกว่าเป็นสมัครรักสมัครแฟนนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเพลงเก่าเราชอบกระเป๋าแบนแฟนทิ้งนี่ก็น่าคิดมีมากมายนะครับนักร้องก็จะต้องเรียกแฟนวอนแฟนเพลงแน่นอนที่สุดครับของยอดรักสลักใจด้วยเช่นเดียวกันเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันคุณขอมาเราจัดให้นาแรงน้องก็รักแล้วก็นาแรงชัยชนะอย่างอีก2ผลงานเพลงนะครับตรงนี้ก็มาถึงครึ่งชั่วโมงกันพอดีสำหรับทางด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปในรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาก่อนอื่นครับหน้าฝนตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนนะเพราะว่าถนนลื่นและก็อาจเบรกอาจจะมีปัญหานะครับหรือไม่ยางก็หัวล้นกันหมดแล้วนะอันเป็นธรรมดาก็ต้องเปลี่ยนซะเรียกว่าเอาความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวกันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นก็นึกถึงร้านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์ก็แนะนำครับสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาบริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านด่านบางด่านนะครับปัญหาเครื่องยนต์หรือว่าจะเป็นซ่อมเครื่องยนต์โดยเฉพาะช่วงล่างเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้ด้วยนะที่สมหมายคาร์เซอร์วิส0624565556อยู่ใกล้ๆกับ 7-Eleven บ้านบางดานส่วนทางด้านของลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับไม่ไกลกับอู่สมหมายคาร์เซอร์วิสละแวกบางดานเช่นเดียวกันนะครับโทรไปสอบถามกันก่อนก็ได้ที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับอยู่ที่ปากซอยยายเทียมถนนกาญจนวนิช081357 4245จากนั้นมาที่สิงหานครนะครับต้องการหาที่พักผ่อนหรือว่าจะมาได้เวลาพักผ่อนกับการขับรถทางไกลมาแล้วก็สิงหานครสุธาชาเล่รีสอร์ทยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับบรรยากาศสบายห้องพักสะอาดชาร์จพลังสำหรับอาหารที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางผ่านเข้ามาแนะนำนะครับสุธาชาเล่รีสอร์ทจากสี่แยกศาลาพร้อมสี่แยกไฟแดงมีที่ข้างในสายในนะครับไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรก็จะพบกับสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงเรื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมเย็นฉ่ำนะครับเฟอร์นิเจอร์ในห้องแน่นอนนะครับรีสอร์ทใหม่ก็ต้องใหม่ทุกหม้อถอดด้ามกาแฟฟรีทุกห้องตู้เย็นใหม่เอี่ยมเครื่องทำน้ำอุ่นเช่นเดียวกันนะครับมีความเป็นส่วนตัวสูงทีเดียวที่สุธาชาลีรีสอร์ทอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกาแฟฟรีทุกห้องนะครับก็มาจะสำรองจองออกพักกันได้ที่สุธาชาลีรีสอร์ท0883958702นะครับขอบคุณไปยังก็ยอครับกับอีก2ผู้นานเพลงของศิลปินแห่งชาติปัจจุบันนี้อาจารย์ชัยชนะบุญนายโชติอายุร่วม80กว่าแล้วนะครับปองศรีจากกันไปแล้วในเพลงหน้าแรง
นาแล้งน้องก็รัก

คุณแม่ฟองศรีวรนุชก็ถามว่าคอยน้องเดือน8ได้ไหมทำไมข่าวในนากำลังชูช่อนะครับเดือน8ก็มันเข้าพรรษาพอดีบางท้องถิ่นเขาก็ไม่มีงานมงคลนะถ้าเป็นเดือนคู่ก็เถอะบางคนก็ไปเดือน9นั่นแหละนะฮะก็เรียกว่าเป็น9หน้า9ไป9ต่อไปก็ว่ากันไปเพลงรักชาวนาของศิลปินแห่งชาติกันทั้งสองท่านนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ชัยชนะบุญนาโชตนั้นมีเพลงรักชาวนาวิมานบ้านนาหรือว่าจะเป็นราชวังบางนาหลังนี้ไงล่ะเจ้าคงจะจำกันได้ดีนะครับลองติดค้างสัมพันธ์รักนักเพลงกันอยู่ชัยชนะอีกนะครับก็เรียกว่าเป็นลูกทุ่งเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับการเกาะยอขอเข้ามาก็จัดกันไปอย่างติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงสายล่าสุดก็มาจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาก่อนหน้านั้นก็ทางด้านของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่นะสำหรับฐานบกพ่ายรักฐานอากาศขาดรักแต่ตรงนี้ก็ยังมีเพลงที่ชื่อว่ามาลัยสัมพันธ์กันอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่จะจัดกันให้แต่ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาขอพ้นงานเพลง

ก็กระต่ายอรทัยนะครับฟังผ่านกันไปลำนำดอกหญ้าของเขาสีพันดอนสีพันดอนนี่ก็เป็นคงจะเป็นชื่อท้องถิ่นนะก็จากนัวนอนกว้างอยู่บายใจเชิบอยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่กันที่สวสวนั่นก็คงจะเป็นร้านพี่ชำนาญนะครับอยู่ที่ข้างสวนั่นแหละขอประมาณ2ผลงานเพลงยังติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงก็คงจะเป็นเพลงพิษรักไม่ใช่พิษรักพิษณุโลกแต่เป็นพิษรักของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างนะก็เรียกว่าฟังกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 นะก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันในช่วงท้ายชั่วโมงแรกกันนะครับสำหรับสมมายคาสวิตบางดานสงขลา VR Radio และก็ทางด้านของร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นะจากสีพันดอนนะครับไม่ใช่สีทันดอนดินแดนที่อยู่ในชาดกอันนี้สีพันดอนก็มาฟังพิษรักกันบ้างก่อนนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการสำหรับทางด้านของสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการกันอยู่ที่สิงหนครนะก็ให้การพักผ่อนสำหรับผู้ที่ทำงานหรือว่าที่จะมาค้างคืนค้างแรมนะครับผู้ที่เดินทางหรือว่าลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันนะครับแนะนำที่สุธาชาเล่รีสอร์ทจากสีแยกซาลาพร้อมหมู่บ้านสติกม่อไปทางวัดธรรมโคตรแค่300เมตรประมาณนะครับก็จะพบกับสุธาชาเล่รีสอร์ทครับเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำใหม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์ในห้องก็ใหม่เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะมาชั่วคราวหรือว่าจะเป็นค้างแรมนะฮะสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงครับฟรีกาแฟทุกห้องพักตู้เย็นใหม่เอี่ยมเครื่องทำน้ำอุ่นก็มาตรฐานมีความเป็นส่วนตัวสูงที่สุธาชาเล่รีสอร์ทเพลินใจไปกับธรรมชาติรอบรีสอร์ทนะครับออกมาสำรองจองห้องพักกันได้ที่สุธาชาเล่รีสอร์ท0883958702ก็ขอบคุณไปยังทางด้านของชำนาญ นะอีกเพลงหนึ่งของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างชื่อเพลงว่า

ก็ขอบคุณไปยังสิงห์นครนะครับสายล่าสุดก็แนะนำเข้ามาในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันไปก็คงจะส่งท้ายในชั่วโมงแรกกับดอกบัวแดงหรือแม่ดอกบัวแดงของทางด้านหัวเขานะครับก็คือทีมงานของบ้านบ่อเตยนะก็มาฟังเพลงตามคำขอส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกกันดีกว่ากับแม่ดอกบัวแดงของไวยพจน์เพชรสุพรรณหลังจากนั้นพักสักครู่

พรชัยทั้งสี่จงมีแต่คุณนะครับก็เป็นผู้นานเพลงกึ่งแหล่ของบรมครูราชาเพลงแหล่ของพ่อครูไวยพจน์เพชรสุพรรณพาท่านผู้ฟังไปชมป่าหิมพานต์ป่าพิสดารในนิทานชาดกกันละนะฮะพรชัยทั้งสี่จงมีแด่คุณก็สุขภละใช่ไหมอายุวันนะสุขภละแม่ฟังแล้วก็มันก็ชื่นใจนะครับเพลงของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณตำนานเล่มใหญ่แห่งเมืองสุพรรณนั้นให้ทั้งความเพลิดเพลินและก็ความรู้เรื่องป่าหิมพานต์ป่าที่อยู่ในวรรณคดีไหมล่ะป่าที่อยู่ในดินแดนของจินตนาการวรรณคดีไทยนั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเรื่องจริงก็คงจะไปทางไหนมีวัดวาอารามที่สร้างย่อส่วนป่าหิมพานต์ฝูงสัตว์หิมพานต์เงินมากมายนะกินนารีหรือว่าจะเป็นพระสุทนมโนราพรานบุญครุฑนะมะม่วงหาวมะนาวโหเป็นยังไงนะก็ผู้เฒ่าผู้แก่คงจะรู้นะครับทะเลสีทันดงทันดอนต่างๆนางโมลาก็เที่ยวกู่หาก็คงจะเป็นชะนีนั่นเองนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชมป่าหิมพานต์ตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ทางด้านสิงหนครตำบลหัวเขาบ้านบ่อเตยยังติดค้างกันอีก2ผู้นานเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 คุณขอมากันแล้วนะครับในชั่วโมงที่2รอฟังกันอยู่เต็มอิ่มกันไปนะบรรยากาศหลังฝนตกมันกลวนคลางกันมานานแล้วนะแต่ว่าแดดก็ไม่ร้อนแรงกันเท่าไหร่สำหรับวันนี้แต่ฟังเพลงกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้สำหรับผู้สนับสนุนรายการเหมือนเดิมครับสำหรับ VR Radio และอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาพร้อมทั้งทางด้านของโรงไม้พนาพันธ์และรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้และที่สุดก็คงจะเป็นทางด้านของสุธาชาเล่รีสอร์ทที่สิงหนครสงขลาเปิดบริการแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังหรือคุณจะเพิ่มเติมงานเพลงเข้ามาก็0843002556 0943563991นะครับสำหรับครูสุรพลสมบัติเจริญวงจันทร์ไพโรจน์นะฮะที่ติดค้างงานเพลงของบ้านบ่อเตยฐานบกพ่ายรักฐานอากาศขาดรักและก็มาที่ชุดของปลอมของครูสุรพลนะครับเหลี่ยมดาราน้อยศิษย์สุรพลคนสุดท้ายตามคำขอของทางบ่อยางสงขลารอฟังกันอยู่พร้อมระพินภูไทยอีก2ผู้นานเพลงก็ว่ากันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีเพลงเก่าให้ท่านได้รับฟังนะพร้อมทั้งประวัติที่มาที่ไปของเพลงได้คุยกับคุณผู้ฟังนะเรียกว่าทำให้รายการนี้มันก็มีมิติมีรสชาติกันไปในด้านของเพลงเก่าเราชอบนะครับสำหรับเพลงที่คุณขอมานั้นนะก็ถามว่าวงจันทร์ไพโรจน์กับครูสุรพลใครร้องก่อนวงจันทร์ก็ต้องร้องก่อนนะครับสำหรับอุทยานดอกไม้นะมีดอกไม้กี่พันชนิดไม่ใช่กี่พันหรอกหลากพันไม้ดอกนะครับส่วนอุทยานผลไม้นั่นก็เป็นเพลงที่ครูสุรพลแต่งขึ้นหลังจากเพลงของวงจันทร์ไพโรจน์โด่งดังนะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่อยู่ก่อนพ.ศ. 2500ซะด้วยซ้ำไปนะฮะนั่นก็สามีคุณวงจันทร์ไพโรจน์เป็นผู้ประพันธ์นะครับสำหรับทางด้านอุทยานดอกไม้คือกุศกลมิตรานนท์ทำนองชูศักดิ์รัศมีโชติแต่งไว้นู่นแหละครับ2499เพลงนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพลงที่ได้รับการรวบรวมชื่อพันไม้ดอกไว้มากที่สุดประมาณ
เท่าไหร่ล่ะ49ถึง51ชนิดนะเป็นการผูกร้อยเป็นบรรดาดอกไม้ไทยนะชมปากาจำปาจำปีกุหลาบราตรีเนี่ยคุณต้องนับดูสิ49ถึง51ชนิดก็เรียกว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเพลงลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีไทยสากลก็ไพเราะนะครับส่วนครูสุรพลเองก็มาบอกถึงผลไม้กันบ้างนะจากฟังดอกไม้กันแล้วนะครับเขาคงจะเป็นสองศิลปินที่ท่านทั้งสองรู้จักกันดีนะครับนะเรียกว่าเป็นเพลงที่มีอารมณ์ขันก็ใช้ได้ในที่หักมุมในช่วงท้ายนั่นแหละนะก็มาฟังหลังจากนั้นก็จะสารบกพ่ายรักสารอากาศขาดรักแล้วก็มาถึงชุดระพินภูไทยตามคำขอของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 บ้านบ่อเตยขอเข้ามาเราก็จัดกันให้นะครับสำหรับไอ้ฝั่งของครูสุรพลก่อนที่จริงแล้วอุทยานดอกไม้มาก่อนนะครับแต่ตรงนี้จะหยิบอุทยานผลไม้โดยครูสุรพลสมบัติเจริญตามคำขอของบ้านบ่อเตยให้กับพี่น้องชาวท่าสอนครับน้องแจ้น้องทําช่างยุทธน้องนําน้องบาเกียรติพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนวมินทร์แล้วก็พี่ขอนบ้านบ่อเตยพี่น้องวิ่งเรือหางยาวอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากทีมงานบ้านบ่อเตยครับ

จีไปจีมาก็ไปชวนไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาหมายในเพลงดังในอดีตของเสกศักดิ์ผู้กันทองในยุคที่เขากำลังมีชื่อเสียงกันอยู่นะครับสำหรับทางด้านของนักร้องที่มีเพลงดังๆหลายผู้นั้นเพลงนี้เป็นเพลงของอาจารย์ชลธีฐานทองนะครับแต่เสกศักดิ์ผู้กันทองนั้นก็มากับ3เพลงดังขันหมากเศรษฐีโสภาใจดำกลิ่นฟางนางลืมของอาจารย์ฉลองผู้สว่างนะครับบันได3ขั้นทำให้นักร้องจังหวัดอ่างทองก็พังอาจขึ้นมาในยุคปีพ.ศ. 2589นะฮะระเบิดเลยนะครับสำหรับ3เพลงรวดนั่นนะแล้วก็มาพบกับฐานอากาศขาดรักที่อาจารย์ชลธีฐานทองเขียนให้อีกแล้วก็ไม่ตายจะกลับมาแต่งอาจารย์ชลธีฐานทองเช่นเดียวกันนะครับทำให้เสกศักดิ์ผู้กันทองเป็นนักร้องที่แซงนักร้องท่านอื่นในยุคนั้นนะครับแต่ก็มาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งมนลักวันโพไทยนะก็เสียชีวิตคาที่ก็เรียกว่าเป็นตำนานที่ทำให้เพลงลูกทุ่งโด่งดังกันในยุคนั้นแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะฮะสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่สิงหนครสงขลาขอเล่าจ๋าคุณคนเดียวรำวงกลางทุ่งแน่นอนครับเป็นของอาจารย์สุชาติเทียนทองนักแต่งเพลงนักร้องวงดนตรีจุฬารัตน์นะครับและก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนักร้องดังอีกหลายคนแต่ตรงนี้ก็มาถึงเพลงของระพินภูไทยกับเรียมดาราน้อยรอฟังกันอยู่นะครับสำหรับคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ซอย14ลาดุที่1บ่อยางสงขลาขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะฮะในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 เป็นประจำครับ5โมงจนถึง1ทุ่มทางวิทยุ VR Radio ซึ่งรับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาห้างซ่อมเครื่องยนต์ช่วงรางรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดครับไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากสำหรับสมัยคาสวิทบริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านนะครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์กันได้0624565556สมัยคาสวิทร่วมกับพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับอยู่ไม่ไกลบ้านบางด่านเช่นเดียวกันนะฮะอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กลองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆมีบริการหรือจะสั่งของผ่านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็ยินดีกันนะครับอยู่กันที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245นั่นก็คือรุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับมาสิงหนครก็มาพักผ่อนสบายๆกับสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการแล้ว

ก็เครื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์ในห้องก็ใหม่เอี่ยมเช่นเดียวกันนะครับบริการเป็นกันเองตลอด24ชั่วโมงนะครับอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติให้ความเป็นส่วนตัวและเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องตู้เย็นก็ใหม่เอี่ยมทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นเช่นเดียวกันสำรองจองห้องพักสุทาชาเลรีสอร์ทก็หมายเลขโทรศัพท์0883958702ฟังเพลงจากคุณฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาครับนั่นก็คือซอย14ลาดุทิศ1กับเรียมดาราน้อยเนาะเป็นศิษย์สุรพลคนสุดท้ายก็ล่ะเพราะเรียมดาราน้อยเองนั่นก็เป็นผู้ที่เข้ามาช่วงครูสุรพลเสียชีวิตก่อนสุรพลเสียชีวิตไม่นานนะครับก็มีเพลงที่ครูสุรพลแต่งให้โดยเฉพาะจ้างก็ไม่จองน้องก็แน่แน่ข้างเดียวแน่ข้างเดียวนี่ครูกับร้องนะครับน้องก็แน่นะที่รักฉันยอมเสียสละนี่เป็นยุคที่2โดยเฉพาะเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้ผู้นานของอาจารย์ติตรกรบัวเนียมนั้นเรียกว่าติดแผ่นเสียงทองคำพระราชทานกันเลยทีเดียวนะครับหัวใจผมว่างจ้างก็ไม่จองก็เป็นเพลงที่ราชาเพลงลูกทุ่งร้องแก้กับเลี่ยนดาราน้อยคนจังหวัดระยองฮิอยู่กันที่นู่นแหละครับบ้านกองเลี่ยมดาราน้อยอำเภอแกลงนะครับก็เรียกว่าอยู่ริมทะเลเช่นเดียวกันเชียร์ลำวงคณะดาราน้อยนะครับครูสุรพลก็ไปทำการแสดงนะฮะคู่กับลำวงคณะดาราน้อยในยุคนั้นนะครับมองโง่เง่งแล้วก็เรียกว่าต่อไปอนาคตจะเป็นดาราใหญ่แต่ก็ครูมาเสียชีวิตซะก่อนนะครับก็ปรากฏว่าเรียมดาราน้อยประสบความสำเร็จในที่รักเรารักกันมาแล้วครับมาฟังเพลงยุคแรกของเรียมดาราน้อยจ้างก็ไม่จองจากคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาแล้วก็มาตามกันด้วยรพินทร์ภูไทยอีก2ผู้นางเพลง

ลำนักร้องอีกหนึ่งตำนานที่จากกันไปด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังนะครับแต่ก่อนที่ตะวันจะรับฟ้าในชีวิตของเขานั่นหมายเขาฝากชื่อเสียงไว้รุ่งเรืองเตียงไกลอย่างยิ่งยุค2514-15-16นั้นเป็นยุคของระพินภูไทยนักร้องจากสุโขทัยที่ชกมวยบนเวทีกันมาก่อนแต่ว่าเขานั้นก็พิษสมัยไมโครโฟนในขณะที่ร้องเพลงในแนวของอาจารย์ชัยมังสิงห์ร้องเสียงเดียวกับชัยมังสิงห์นะครับสำหรับนักร้องที่ถีบ3ล้อรับจ้างนะฮะแหมเรียกว่าชีวิตเหมือนพลิกผันเลยนะครับจากสุโขทัยมาอยู่พิษณุโลกถีบ3ล้อรับจ้างแล้วก็มาอยู่กับวงดนตรีรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองแล้วก็มาอยู่วงดนตรีอีกหลายวงนะครับจนกระทั่งวงบรรจบเจริญพรคงจำได้ดีนะครับลุงบรรจบใจพระนั่นเองก็เรียกว่าใช้ชื่อว่ายอดเพชรราชสีมา2014ครับครูฉลองผู้สว่างเนี่ยท่านนี้เป็นศิษย์ของลมครูไพบูลย์บุญขันธ์ได้เขียนเพลง3เพลงดังอีกแล้วครับท่านปีวอกหลอกพี่คำสั่งคุณหมอลาก่อนความโกหกนั่นก็เป็นบันได3ขั้นให้กับระพินภูไทยวงดนตรีเป็นศรีวิชัยนะครับก็เรียกว่าโด่งดังก็มาตั้งวงกันเองนะฮะ2015-16-17นั้นก็มีค่าตัวแพงที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างประเดประดังไหลมาเหมือนกับความฝันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เอ่ยบ้านและที่ดินนะครับเครื่องเพชรเครื่องสร้อยต่างๆแม้แต่ภรรยาก็ตั้ง3คนแต่เอาไปไม่ได้นะเพราะว่าเขาในยุคสุดท้ายก็มาทำไมยุคสุดท้ายก็คือติดสุราเรื้อรังและก็ไม่มีงานนะครับเผชิญกับความอดอยากประสบปัญหาดื่มเหล้าจัดก็เรียกว่าพยายามที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะโด่งดังขึ้นมาอีกได้นะก็เสียชีวิตกันไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานเอาละครับเดี๋ยวจะมาฟังสุชาติเทียนทองนะฮะผู้ที่เขียนเพลงระพินภูไทยโด่งดังกันมาตั้งแต่เพลงอีแมะหรือว่าจะเป็นเพลงคนสวยใจดำนะก็ตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่สิงหนครตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้ชมรายการกันก่อนนะครับสำหรับสมัยคาสวิตและพันธมิตรก็คือลุ่งเรืองอรยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147มาสิงห์นครนะครับขอมาเชิญพักผ่อนสบายอุรากันที่สุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการใหม่ครับห้องพักสบายสบายนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือว่าไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือจะมาร่วมงานญาติพี่น้องที่สุทาชาเล่รีสอร์ทนะครับพักค้างคืนบริเวณสิงห์นครแนะนำครับสุทาชาเล่รีสอร์ทจากสีแยกสระพร้อมประมาณ300เมตรนะฮะไปทางวัดธรรมโคตรก็จะพบกับทางสุทาชาเล่รีสอร์ทขวามือครับก็บริการกันตลอด24ชั่วโมงนะครับฟรีกาแฟพร้อมตู้เย็นใหม่เอี่ยมเครื่องทำน้ำอุ่นก็มีนะครับและก็ยังมีทางด้านของเฟอร์นิเจอร์ใหม่เอี่ยมเช่นเดียวกันนะครับสุทาชาเล่

0: 7702ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่หมู่3สะทิงหม้อสิงหนครนะครับกับอาจารย์สุชาติเทียนทองครูเพลงที่อยู่ในยุคโด่งดังกันนั้นมาก่อนท่านก็ขับร้องเพลงซึ้งซึ้งเศร้าๆวิวาอาโดนวันสุดท้ายหรือบางคนเรียกแดงเอ๋ยน้องแดงของพี่นั่นแหละปลาโบทองครวญหาแม่เนี่ยแต่ต่อมาก็มาเปลี่ยนแนวกันใหม่นะครับแหมเรียกเอาเพลงที่เป็นเพลงฝรั่งมาทำทำนองมาเนื้อร้องไทยเพราะคุณเดียวรักกันบ่ได้แว่นวิเศษได้รับความนิยมมากครับโดยเฉพาะเล่าจ๋าตามที่หมู่สามสติ๊กม่อสิงห์นครส่งเสียงเข้ามาครับ
1: แล้วจ๋าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ๊ะแน่ๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ๋า

คนอย่างเรามันเป็นคนไม่มีบ้านแต่เมาแล้วจะนอนไหนก็นอนได้ข้างถนนกลางทุ่งสาราวัดนอนได้ทางนั้นขออย่างเดียวอย่าให้นอนอยู่ใกล้ๆคนหลายใจก็แล้วกัน

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com